0: โอ้ยนั่นนี่มาห้องสะบนหัวมดบุรักดาลิโกนักมาสาวะเรียดิทุไปเต็งสิโกรุเดการุนกะบุรักดินมาคุกาวัดนังอินเนตมันนังกุกเลวัสันกันอยากสุนักตัวงักุเสงดบ่นันนี่ที่ไม่ละนันนี่เด่นักกุกปุกงทุกไงทุกไงนับปุ่นหามวันที่ว่าขี้บวชสอดเดินนักกุกสาวะสมุงบันยูก็ไม่ตันกุเสกปีน่าอิสไปเดอร์มันบ่อุกบันเดนักกุซาการุนเดี๋ยนักกุสมุงบันยูkali to na ko sek sulon ke uku pada na ko ko sawa ada
1: basta
0: aku kada pendamai ngaku ugangan
1: aku na to kong tawel
0: ma
1: ikaw jud kanon ha na jud kay pagnanasa sa ko ha imo jung ito no nga wala imong asawa direk sulon ko dio sa banyo bayon ta kaning sabon ania
0: Okay, ma.
1: Wan jud kay respeto kano, wa man kami tugtog modretso kani sa banyo, ikalo ko ning balde sa iba. Ania.
0: Okay, ma. Pasalo, pasensya na ka ba. Abi bago na kog day kawatan na kasulod diri sa banyo. Mo na gi okay na ko.
1: Okay. Ang ina, ako jud imong gustong ukuyon. Gusto jud nimo tilawan ang kong pagkababayi. Bunalan ta kagkaba.
0: Okay. Ay, wajib ka pagdanasa di mo mapunagaba. Punagaba.
1: Gusto di dahil ka maligo tanduha dari. Ani ah, ligo kang ini ni tubig. Ani ah.